0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเนอะ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็อ้วกจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละฮึกูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอี
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะแล้วบางคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปิดผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปิดผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก็รถบุเข้าไปในปะโคพุทธนันท์หันบุดออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้อ้ายเจ็บก็หันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข่งสองกงเอาไปแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

0: FM 77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เอาหัวเข้ามาเหรอ
2: ผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
1: บังอาจบาบูจินไม่ใช่ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
2: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
1: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
2: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
1: โอ้แล้วไผเอาไม้ไปกำตาสวย
2: มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันปอบสวะบ่วางกันแล้ว
1: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
2: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
1: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อ๋อ
2: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบ่เชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
1: ้บังอาจนี่มันไม่ใช่ฐานเจ้าที่นะลบบ่จ้อยแล้วนะ

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเฮาหาจะแจ้งกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดอีกอฮะจะอดอีก
0: อไปเรื่องจริงก่อนน้อยถาที่นางําหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหือตอบบ่ใจหือมาย้อนถามท่านถ้าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนตัดสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคําเอ้ยเหรอหัวเปิ้นมีลูกมีเมียแล้วจะไปยุ่งกับเปิ้นได้หยัง
4: ก็ไผจะไปหัวหยังแม่เอาหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรือหัวเลียก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบ่กองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบ่ก้อนอยู่หั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองง่าวนี
0: ่ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันไหม

0: าคำหอมกูมาซื่อๆเลยตอนนี้ยังฮักคอยแถอยู่บ่
1: ฮ
0: ัก
1: กับข้าตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
2: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันจู้ล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยมันก่อนน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
3: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จัดเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถ่าอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยก้นใหญ่เต่าดงนั้น
4: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบ
5: ่ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอะยังนักเลงกะเจ้าหน้าที่
5: ครับ
0: ไปเอาค้อนปอนมาดับในถาถอดเกือบตุ๊บหัวไม่ติ่มสามที
5: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮื้อทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังบ่ใช่กะ
0: นั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่าง

0: ากินข้าว
1: เออครับเลยแกงยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอดิ
1: เอ้าจีนโต้เฮ้ยป้อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวหน่อ
0: ถ้าจะลาบจีนก็ตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ตึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกี่ข้าวเลยยังลูกพับกับมามีด้วยกะแก
0: เฮ้ยป้อนี่ถึงเกินนะก้นกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินจีนลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเตอร์ป้อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เอ้ยคนเฮาแห้ง

0: โอ้ป้าเอ้ยมาสร้างอันอย่างในสวนป้านี่ขวาดก็ขวาดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยไม่แบบพี่หนุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพี่หนุ่มมาเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โอป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่อยเป็นพี่หนุ่มบักเขือกันนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแก่พวกเนื้อป้าเอ้ย
1: เออนานเตอะไปได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกหนุ่มกับบักเขือเนี่ย

0: ายแล้วเนอะเมาเหล้าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: ชูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบะหันกัน

0: สมจิ๊บฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมีดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องบ่ใจตันเหมือนขาเนอฟังคำทำกินพริกดำกับข้าวฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอ
0: เออตัวบ่ฮู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ตั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอไอ้เนอ

0: เฟยเฟย
1: เอ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิร์ปไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิร์ปเปิ้ลมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะยัง
1: เปิ้ลมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกิร์ปเปิ้ลมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปะล่ำปะเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: ปอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: ว่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โอ้งามแต่ๆนะพี
2: ่ฮะบัดเดียวนี่มึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตัวอู้ตัวกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โอ้บัดเดียวนี่ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ

0: ไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
1: มาม่วน
0: มาม่วนอย่างไรไอ้เป่ง
1: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
0: ้โอ้บัดนี้ไอ้เป่งไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
1: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนถางเมีย

0: ถ้าผมตายผมก็สั่งน้อยเน
1: อโอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วก็หมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได
0: ้ทำเถอะหมอกันไว้
1: กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: อลิแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โหลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เงินลุงโมมาจัดลุอันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปากเฮ้ย

0: ามีล่ะเล่าบอกปอไปเอามาแถมวันหูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: พี่น้อย

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโม่สัก500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงเป็นหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงบ่จัดแจมซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกรรมโบราณเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: สะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ดีดีที71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: กิ๊บเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงเลิฟปอวิตันเดย์ค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: โอ้ก็คนมาว่างอ่ะมันจะได้อยู่บ่ได้รู
1: ้ก็ขี้แง่อย่างข้าน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: หูยอย่างอีล่ําเหลือมัดคอตายอย่าปะ
0: อื้อหากว่าหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินแน่ตายอย่าไป
0: มันบ่ลํากะ
1: อย่างอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าก็เก่าคิงอย่าปะ
0: หือถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เอ้ยบ่ห่าอาจารย์ลุงลัง

0: ก็ฮื้อมาจันไปพอพุ่นละลูก
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ่เน่าแจ่ตายพุ่นกะล่างฮะเหรออ
0: ๋อบาจันบาปันตายลูกลูกไปพองงัวพองรก
2: พอกันยังหันถึงวันปกไก่ละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นน่ะ
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบาห้าปักบาจันลุงลัง

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้นี่ใหญ่บุญใหญ่เมื่อคืนลุงไปได้หลับไปได้นอนในสักงีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบาตันรถไปบ่ๆก็ซ้ำมาลืมห่อบุรีคิโยอีก
0: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงประเดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุรีคิโยที่ป้อลืมไม่หัวกระไดคือกำเนอแล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: ข้อบอกแก่ได้อย่างไรไอ้เหลือฟันโขก่อนตั้งวันนี้ลุงป้อบอกล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาตักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถไมโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: ขออะไรอีกนี่อันลุงขอรถ BMW แห่มสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อ่ะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการของเราจึงขอมอบจอบเสียมและกุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ฮะไอ้ยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถน้ำซ้ำมาได้สปอร์ตบ้านลุงมีมาเริ่มมาเติร์นจะเอาไปยังยังโอ้ยถ้าอย่าง
2: นั้นท่านกำลังรับฟัง CN77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาร
0: ถ BM X 1คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถกูนี่นี่ละเนาะเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: ถูกมาลืมเช่นแล้วเนาะเราแอบยืนกอดเฉาปัวเมียเฮาจะด่า
1: โอ้ปู่เมาจะได้ปลาล่ำปลาเหลือนั่นไปบ้านศพแต่ว่าข้าว่าปิกเด็กเนอะปิกมาเหี้ยบะเดียวกี่โมงกี่ยามได้หา
0: โอ้กะเมียจ๋าชูบะฮื้อข้าปิกเด็กข้าก็ปิกมาบัดเดียวนี่มันเป็นเมื่อเจ้ามันแจ้งละหรอ
1: วิบากหนาได้ผัวขี้เหล้าหันแต่เปิ้นเลี้ยงกินถ้าได้บ่ปอมันยังมากินนี่มันตายใส่ปูดใส่ล้วนเนี่ยฮะใกล้ใกล
0: ้ชูเฮ้ยชูบ่ถ้าจมถ้าเจ๋งข้าตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: างก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: งั้นเหรอ

0: ป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮา2

0: ู้สิวบับปะกันจัดเหมือนสบายดีก
1: ็เอออ
0: ย่างนั้นนะได้ยินเขาว่าเชี่ยวตกถังเข้าฉานอีหยัง
1: จะว่าตกก็ตกเหมือนกันนะ
0: อันก็เชี่ยวลอยอะก่ะ
1: ลอยยังเซลมันเป็นทางเข้าสารเป่าเข้าสารมันมีสักเม็ดล่าตำล่าหัวมาได้เข้าห่มนะ
0: โอ้ก็เมื่อแต่งงานใหม่เซลยังว่าเมียเซลนี่เป็นคนประหยัดแกวนเสาะสตางค์อีลูก
1: อืมมาเอากันหัวทีกันยังเซลว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดชอบ

0: ซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอี้ถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮือเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นหยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะมันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยข้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่งเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งตายอยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละในขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็คือทอกาเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะค้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนีดสิวกันที่ไหน
0: นีดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: โอ้ดีกะเมียเซียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแอนตาซินใจบ่ตันเนอะเซียวเนอะ

0: ณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาน
1: ะครับผมก็จะเอาข่าวห้ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมาจาดมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาพระเจ้าวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุทธจนแล้วลอยกระทงพุทธครับก็กันทศพรกันหิมะปานกันตานะขันเนาะวันนะประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมทีกันสักกบันกันมหาราชกันสักกติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้ฮับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใครในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข่าวห้ำกับเมืองจากสถานีวิทยุ PPH Radio ครับ

การแลกกันเก้าคือทศปอนนะครับถ้าผมจะเอาเต้ทำแบบบะเก่าพี่น้องก็อาจจะบอกให้ชวนฟังนะครับเลยมาเปลี่ยนเป็นข้าวห้ำเวลาเล่นกาบเนี่ยอยากใช้กาบศีลห้ามันก็ได้นั่นนะครับพอเล่นกาบเสร็จแล้วก็ตั้งนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตโปสะขวาราชังอาลัมภะกะเอสิสัทธาวะโหนโกนี่พระขาวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราเต็มตนเป็นนายหมู่นำสัตว์เข้าสู่เนี่ยถ้าผมจะเตะไปเป็นทำนองปีน้องก็จะกลายเอาเป็นข้าวห้ำกับเมืองดีกว่านะครับอันโทสปอนนี่มี18คาถานะครับปฐมบทจะกดแขวดไว้ตอนอินตาได้ฮื้อปอนสุขีทศปอนตัศปอนนั้นกันเก้าดีหลีวังพุทธดีสมใจไฟเอื้อฮื้อปอนสิบประการสืบสารก่อเกื้อหลอนนางจากเมืองลุ่มฟ้า 1. ขอฮื้อเสถียรมนเทียนสง่าอยู่โขงเขตล่าธานีขออย่าได้เว้นเป็นมเหสีเจ้าเมืองสี่ปีมียศอาจอ้าง 2. ที่ดวงตาสมกำกล่าวอ้างคือเหมือนกวางทลายหมู่เนื้อข้อ 3. เนาะยอกิ้วอะเคืองามเหลือสิ่งอันอันใดกิ้วกงอย่างกันสอนขอกิ้วกงก้อมแวดอ้อมตาใสเป็นที่อะไรแม่นไผ่หันหน้าข้อสี่นั่นหนอขอจี้แห่งข้าว่าพุทธดีนัดน้องห้ามีบุตรานะครับขออย่าต่ำก้อยฮื้อใจไฟห้อยต่างๆหกตังกะพะคือมีสันฐานยามปามานขออย่านูนใหญ่ได้เจ็ดฐานานมกลุ่มเกี้ยงใจใจบ่มีอันใดพางให้แปดขอเกสีงามดีแย้มย้อยเมื่อเตียวต้องพ่ายไปมาเหมือนตับคำตัวน้อยปีกงามถูกตาอุปมาเหมือนผมแห่งข้าผมสีเหมือนแมงตับคำนั่นนะครับเก้าขอคือผิวงามมดใสไฟฟ้าสมเป็นชายาตันไทยส่วนข้อตั้งป่ายใครใหญ่บอกไว้ที่นางใครได้อย่างปอนคือขอสิทธิกรรมลิถ่ายถอนกับโจมนาครบวรแผ่นล่าคนโตดท่านตายฮื้อหมายตัวข้าไทยถอนเวลาโตดให้ปล่อยตันทะกำกระตำคดค่ายบะจงตอบทรายเปลี่ยนขีปอนสิบข้อนั่นองค์มเหสีนามพุทธดีขอมีตั้งมั่นนางพุทธดีนี่ขอปอนกับพระอินทร์อย่างไรล่ะครับสาสักกะเตวาบ่มาขีดขั้นฮื้อความสำคัญหนักน้องใครฮื้อสมใจพระไทยห่วงก้องจริงจ่าตอบท่องกำงามว่าตัวน้องไทยปอนใดก็ตามแม่นตัวยิ่งงามมีใจใครใดหลอนอยู่เมืองคนสกลโลกใต้สับปะโพยภัยสิ่งร้ายเปียทิฮื้อหนีเรียวรีคดค่ายตุกออย่าแปดป้ายทารุณปอนนางขอนั่นจุงสำริดผลขอเป็นมงคลโสป่าเล่มแก้วขอคือวันไวสดใสพองแผ้วอยู่ตามหอยแนวแม่นตัดสิบข้อปอนของนางบ่วางตอดซักบ่คัดขุนข้องเคืองกาฮือสมไฟมักสุดเชียงสังกาตำผาธนาของนายน้องเนาพี่ว่าขออันใดฮื้อสมใจเจ้ามีสุขแนวเนาอย่าห้างห่วมสร้างสมปานตวยพระเจ้าจ้างบ่แห่งแตกบ้างเพตาสิบนิ้วแม่นั่นย่อเหนือเกศาอะหังวันตามักขวาเจ้ากาละเวลาก็มาจวบเข้าจึงกับลำเนาหน้าไทยทศปอนเขียนก่อนก้อนใกล้ก็เตี้ยงจักได้วางลงปฐมบทวันนี้ขอปงขอวาดวางลงก่อนเนื้อท่านเจ้าก่อนเนื้อท่านเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนนายเฮยเป็นกันทวนหนึ่งตรัสปอนนะครับ

ฟังธรรมมหาจาตกันหิมปานกันทวนสองอาติสาวะเลขะเหตุตะโตจุตามัทรันโยอัคะมหะสิยากุฏฉิมหินิพัตติติลำดับธรรมันเตสนาส่วนวาราชพุทธสันดีเทวีกันว่าเอาปอนสิบประการแล้วนางเกี้ยวก็จุติกาดกาจากประสาทเกี้ยวเวจัยอย่าเอาไปทำอย่างอีกคนใดอํานวยตัวใจพี่น้องได้เหมือนกันครับเอาไปข้าวห้ามดีกว่าเนาะโอ้กันนี่มี134คาถานะครับกันทวน2ตุติยาฟังลาพี่น้องที่นั่งร่วมห้องโยงเขตสถานตัวข้าม่อนไทยจักเล่าไขศาสตร์กันหิมปานที่ตั้นลอทาในเมืองสวรรค์อัมพันเหนือฟ้ามีองค์อินตาเป็นเก้าองค์มเหสีพุทธศรีนั้นเล่าเป็นผู้แหน่เฝ้าปัดวีเมื่อครบกำหนดกฎเกณฑ์ราศีนางพุทธศรีไปเกิดเบื้องหน้าจุติพระองค์ลงมาแหล่งล่าสู่คันมารดาแม่ไทยเกิดเป็นบุตรีนาลีบ่อไล่สมดังที่ได้ยังป่อนเป็นสาวงามงดสดชื่นเกสรเหมือนดอกบัวอ่อนเนี่ยอสรใบไหวก้านหูบดังอินแป่งแยงงามเสียงท่านเหมือนดอกบัวบานยามเจ้าจวบ16ปีเลื่อเลิกดีแต่เล่าสมรสกับเจ้าสนใจนางพุทธศรีนะสมรสกับเจ้าพญายศรีสนใจนะครับเป็นเจ้ากษัตริย์4ปีเมือง4ปีเมืองไก่ฮักห่วมสายใหญ่ไปนานบ่น้อยสองเจ้าสมหมายสายโซ่ห่วงห้อยสมวันรอคอยเหมือนนักประสูติการกุมารลูกฮักใจจักปรับปลื้มกมลส่วนเตบบุตรตึง 60,000 ตนพร้อมกันบันดลมาเกิดพร้อมเจ้าในภริยานะอามาตย์เก้าเง่า4ปีนครแห่งนั้นโอ้มาเกิดกับนักโลเทวดาเนี่ยแต่เป็นลูกน้องอะเนาะแห่งนั้นมงคลสดสีเลิกดีหลายจันสัตตันจ้างเจ้าเกิดมาอ๋อจ้างสัตตันก็เกิดช่วงนั้นครับเกิดมาจ้างเพื่อขวัญครบจบเสียงเปียงตากู้พระบุญญาเวสสันดรเจ้าปัจจัยนาเคนเป็นจ้างหนุ่มเน่าแห้งสูงคิงเน่าขวัญครบทำฮือบ้านเมืองรุ่งเรืองหลายตบสมเป็นจ้างเจ้าปารวีพระอยู่กู้ฟ้ามาเมินหลายปีเป็นขวัญสีปีธานีใหญ่กว้างจักมีกู้ไม้ร่วมใจเคียงข้างเป็นกู้ห่วมต่างลิงจอม 16 พันษาเวลาพร้อมๆสมรสกับเจ้ามัดฉีบารมีองค์เทวีมิ่งเมืองเจืองเทวีร่วมข้างมีพระเมตตาบุญญาสรรสร้างห่วมหอยแนวต่างเอาไว้ไพร่ฟ้าอยากจนไพร่พรนอยากไร่มีใจอบเอื้อศรัทธาสืบราชสมบัติแตนองค์ปิตาพร้อมพระชายามัตสีขวัญข้างเหมือนเตบอุ้มสมอินพรมสรรสร้างขีดขั้นหอยต่างสืบเจื้อจนแม่มัดซีมีองค์หน่อเนื้อเจื้อตนแห่งเจ้าผู้บานเมื่อครบกำหนดประสูติการเป็นพระกุมารจาลีองค์หน่อยพระราชปิตามารดาห่วงห้อยเหมือนสร้างคำยวงห่วงก้อง
ทัดมาแถมปิงมีครันผู้น้องสืบเจื้อแถวท่องตุยมาขวัญมงคลนี้มีชื่อกันหาเป็นพระธิดาราชาเหนือเก่าเป็นยอดขวัญใจสนใจองค์เจ้าฮักสององค์เยาว์ยิ่งนักหิมะวันกันสองจ้องจักขอพักเปียงอีพอดีก่อนว่าตียุดไว้เต้าอีเต้านี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮยอันนี้เป็นกันท่วนสองนะครับหิมะปานนะก็เรียกว่าหิมะปานมี134คาถาประเด็นนี้ก็ได้เกิดจารีกันหามาแล้วนะครับ

คำมหาจากกันท้วนสามเปิ่นท้องว่ากันตาณกันนะครับเดโมตันสัมภังกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแหละขึ้นต้นจัดงามเนอะ

0: สนังอาฆาตังกินนุโหอะโลติอะหังคัน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ติชัยยะนะโยเคนคันตวาสลิดยานาคันละเนี่ยว่าเป็นบาลีเนี่ยทิตตาเตสังลัสปังนะล่ามดำทำมันเตนสนาในเมื่อกษัตริย์ลาลาสองพี่น้องยังอยู่ในห้องจากันนังอันเห็นเลยเข้าท่าจะเต็ดไปยาวเอาเป็ดข้าวห้ามดีกว่าเนาะตาหนักการผูกท่วนสามนี้จะขอกล่าวจี้ตีเตือนพญาบอกกล่าวได้หู้สูตรพระคาถาเต็มปุ่มปัญญามี209คาถานะครับเป็นบทบาลีมีหลายแบบเบ้ามงคลห่มเงาเปิ่งปะเล่าจุดประสงค์องค์คำหน่อพระเวสสันตระเจ้าย่อตันถูกเนรเทศออกเขตสันฐานกำสั่งภูบาลสนใจเหนือเกล้าจ้างเผือกคือตานตั้นตั้นกาโตดองค์เจ้าบ่อฮักษาเอาสืบไว้ตานมดจ้างยังตานข้าวหู้ถึงหูมารดาหนอดให้ตามแต่ที่ได้ฟังมาสงสารลูกฮักจักตุกยากหนาอดอยากกายาน้ำตาย้อยแก้มเครื่องย่องไหนหนานั่นมาแต่งแต้มเตียวป่านอนแฮมแก่มนื้อแบบมือแม่นเป็นของขายนางหมายจักซื้อฮักษาบ่ฮือเอาไปพี่ว่าองค์เต้าถึงคราวจากไก่บ่อาจจักไปซื้อหัวใจได้อกสั่นควันหายพระนางร่ำให้ห่วงหาอะไรไฟฮักหวังเข้าทูลสาเมตตาจองจักเต้าว่าตักองค์เจ้าสนใจครับลูกภาคไปแล้วจะบ่มีไผสืบเชื้อวงใหญ่สนใจไฟอ้างลูกล่ำเปิงตานกุศลไฟสร้างมิ่งขวัญพระนางเก่าจี้จากเมืองสี่ปีมาขับหลีกลี่บ่สุดเสียงนี่อัดยาองค์พระยอดไทยไขถ้อยสังกาพิจารณาไขจ่าที่แจ้งจาลีดกดเมืองใจเรื่องเสแสร้งขับหน่อคำแปงขาดแค้วเวทสันดอนลอนแหลมลาแล้วราชรถแก้วนำป่ามัทีดัดน้องจาลีกันหาอ้อยหน้าอำลาสี่ปีแห่งห้องพญาสีสนใจไล่ลูกออกเมืองไปเนาะเพราะไปตานจ้างเผือกแก้วไข่ขออย่างฮือตานมดเนี่ยมันเรื่องเป็นเครื่องประดับตัวใจตึงบ่อไฟข้องตานตึงเงินทองสินทรัพย์เหลียวพ่อเวียงใจจากไก่ไปรับบ่อกัวห่วงห้อยเมาบัวสินทุกงามมานะมาก็มีหลักรถสี่ตัวฟีตีนดันนัวองค์อาจเก่งกามีพรามหกตนวกอยู่ตั้งหน้าย่อมือวันตานบน้อมขอมาสี่ตัวหัวใจลดพร้อมพระแพอบอ้อมตานบุญตานลดไปเหียตานแม่ไปเหียเตบบุตรสี่ตนนำหนุนตะแหลงแพกุลเป็นละมั่งหน่อยสี่ตัวนำไปองค์ใจยอดสร้อยปานจักเปิดลอยเมฆะพรามตุนหนึ่งหนอมาขอยังพระราชลดแก้วกันงามกระสัดดอเต้าจิตใจไฟตามฮือลดกันงามแก่พรามผู้เท่าแพ่ปารมีเป็นสีแบบเบ้าสุ่มปานห่มเงาพุทธะเตียวฝ่าป่าน้ำเวชันตละองค์พระอบอุ้มจารีกันหาหน่อน้องพ่องแผ่วงามสีพระนางมัตสีอุ้มสู่ปากกว้างอุ้มแต่ละคนแต่ละคนลูกไผ่อุ้มสองคนนะเนาะพญาเวสสันตระกับอุ้มคู่ปี ย่างมาทีก็อุ้มผู้น้องเนาะอุ้มสู่ป่ากว้างหมายหิมมาปานไฟตังสันสืบสร้างเป็นมักกะต่างเคลื่อนคอยสังวดนาขียาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวงวันตาหน้ากันลำพันเสียงนี้เต้านี้ย่างก่อนได้ไหนเฮยนี่มีอย่างฮือตาลมดครับนี่เปิ่นมาขอราชรถก็ฮือไปเปิ่นมาขอแม่ก็ตาลไปด้วยกันท่วนสามนี่มีอยู่209พระกถาครับบ้านเฮาเมืองเฮาพอเดือนยี่เป็นเข้ามาเปิ่นจะนิยมกันในภาคเหนือของเฮาเนี่ยหรือประเทศไทยชาวพุทธก็เจตเตธรรมมหาจากสิบสามกันเนี่ยคนตะก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกโฮพญาเวสสันละยังตานแผ่ลูกแผ่เมียพวกเนี่ยตานแผ่จ้างตานแผ่มาตานแผ่หลาดจะลดมีอย่างตานมดประวัตินะครับแหล่งจี้แหล่งหายแหล่งแผ่ผายแหล่งเข้าอันนี้ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งนะครับบุญสมปานจะกำจุนไปหน้าการทำบุญทำทานสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองจะมีความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขจะเลยนะครับสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแห่กรรมนะครับฟังต่อๆไปเรื่อยๆเด้อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุ PPS Radio และพหูอำนวยการพัฒน์สวัสดีครับ

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ลองดูเสียวเขาก็เท่าก็แก่แล้วกลัวยังไง
2: ก็ที่นี่ลำเหนือมันเหมือนเจ้าของได้เสียงได้ร้องแล้วนี
3: ่ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแก

0: 13แค
1: ่ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะแค
1: ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วแค
1: ่พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแก่

เด็กมามาดม้อยนั่งน้อยใจหนาชีวิตเกิดมาข้าได้เมียเท่าบ่อยากกินยังตึงน้ำตึงเข้าเพราะกลัวหญ้าเท่ามันมารังควานสงสัยจัดที่แล้วถ้าจะเอาหมากเอาปูเอาบุหรี่ขี้โยใส่บาตรถึงตูเจ้าแล้วเนาะเฮาเกิดมาจัดนี้ก็เลยได้เมียเท่าใจแต่ยอดปรารถนาของพ่อใจก็ค่ะได้เมียสาวสาวใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่รองเท้าส้นตึกติ่นไหนได้กลายเป็นเสื้อคอกระเช้ารองเท้าอย่างลดเฮ้อกำ

0: ยัง
1: ฉันดงฉันเด่นยังนำเหลือหันหน้าเมียยังหันหน้าผีนี
0: ่กับแม่นะกะบัดใจ
1: เนี่ยข้ามีข่าวดีจะบอกแต่เจ้าข้าไปหาหมอดูไหมเอาวันเดือนปีเกิดชูกับข้าไปฮือปอหมอเปิ่นพอฮู้ก่อปอหมอเปิ่นว่ายังไง
0: เปิ่นว่าเขาจะได้เลิกกันวันนี้อะกะ
1: ปากเสียเปิ่นว่าดวงเขาโฉมพงกันอยู่กันไปชูจะได้เป็นใหญ่ข้าจะได้เป็นเจ้า
0: เป็นนี้เขาไปฆ่าปอหมอสักกรรมแต่อันแม่นะตึงวันนี้สูกับข้าอยู่ด้วยกันสูกับเป็นเจ้าแล้วเหร
1: อข้าเป็นเจ้ายังไงข้าเป็นเมียชูนะ
0: สมัยนี้เปิ้นบ่ฮ้องเมียแล้วเปิ้นฮ้องเจ้า
1: เจ้าอะหยัง
0: เจ้ากรรมนายเวร

0: ผัวหักข้าบอกชูหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเวลาเดียวไปไหนด้วยกันฮึดเดียวไกลๆข้าเอาไว้นี่นี่เอามือมากล้องแขนข้าไว้ด้วยก
1: ัน โอ้ก็จะมาใกล้อย่างบะล้ำบะเหลือล่ะข้าเนี่ยบาดได้นะข้าอายเปิ้นนะเขาให้หัวถึงบ้านถึงจองเขาว่าผัวเมียกูเนี่ยพ่อไปพ่อมาพ่อยังแม่กับลูกอ่ะข้าอายเปิ้น
0: โอ้ยผัวจ๋าผัวอู้ยังเอบาทานอมน้ำใจเมียฉันเลยนี่ฮะกำก็อายจองกำก็อายอายเปิ้นและฉูมาเอาข้าหยังฮะยังมาเลิกกับข้าอย่าง
1: อู้ยจ๋าเขาเลิกอ่ะมันเลิกบ่ได
0: ้ฮะหยังเลิกบ่ได้ฮะ
1: ก็ก่อนแม่ข้าจะตายน่ะกะแม่ข้าได้ฝากสู่ไว้กับข้าว่าฝากเปื่อนแม่ตัวเนื้อลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ข้าเลิกกับสู่บ่ได้เพราะสู่กับแม่ข้าเป็นเปื่อนการกรรม

0: บ้านเลี้ยงเมื่อเอาไผ่มาตวยหั่นน่ะ
1: เมียเฮาไปย่าแม
2: ่สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่เออสวัสดีลูกเอากระเป๋าไปเก็บไว้ในเฮือนเนี่ยไปลูกไป
2: อะไรเป็นในเฮือนจ้ะแม
0: ่บ่จะมาเจ็บหัวกับเมียบัลลิงนี่ถามแล้วรู้นี่โอ้ย

0: มะลิงไปหวดเข้าเฮ้ยแม่กะหมออ
1: ะไรเป็นหวดเข้าจ้ะแม่
0: บ่หวดเข้าก็บ่ฮู้จักก็มาอ่านไปเก็บใบมัตตาเสือเฮ้ยแม่กะหมออีแม่จ๋ามาใส่ห่อนึง
1: อะไรเป็นใบมัตตาเสือจ้ะแม
0: ่บ่เลี้ยวละลูนี่

0: แม่บอกให้เอาเนื้อมาคั่วอะไรเป็นคั่วกระทะก็ไม่เห็นมีแม่แม่กระทะอยู่ไหน
1: บ่อันยังเป็นกระทะ
0: ก็กระทะไงแม
1: ่กระทะบะหมี่มีก็แม่ทะ
0: เอสงสัยเขาจะไม่เรียกเหมือนบ้านเราแม่แม่แม่ทะอยู่ที่ไหน
1: แม่ทะก็อยู่จังหวัดลำปางพวกกะ
2: หมู่เฮาหมู่เฮา
3: อันยังนั่นติ
2: มาฟังนี่หรอแม่ผัวก็บ่ฮู้กรรมไทยลูกไปก็บ่ฮู้กรรมเมืองมันอย่างมาม่วนครับ

0: แม่กินโคกไหมหนูซื้อมาให้แม
1: ่บ่อยู่ดีๆจะมาถามพระโคกเอาเขียงมาให้กันกินอยู่ตัวกันบ่ได้ละลูกนี่บะลิงบะลิงมานี่ก่อนนะ
2: ไอ้หยังแม
1: ่เมียมึงอ่ะจะเอาไปที่ไหนก็ไปเห็นเอออยู่ดีๆมาถามเอาโคกคือแม่มึงกินมา
2: ไปใจใหญ่แม่โคกก็คือน้ำหวานไปใจโคกตำน้ำพริกมาได้มันคนละอย่างลูกแม
1: ่เออแม่มึงนึกว่าโคกติดตามน้ำพริกบะลิงแล้วปีใหม่แล้วเอาเมียมึงปิดกรุงเทพเห็นเหรอก็มาอ้านคืนอยู่แม่มึงตายแน่ๆเอ้ยลูกไปกรุงเทพ

0: แล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสสคนเก่าของพ่อแม่พี่น้องนายชำนาญการลบลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดี
1: แล้วมันเป็นพรรคอะไรอย่างนั้น
0: นะถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพรรคสายตาธนะคนดีและผมเป็นสสพี่น้องจะได้นอนตาลับอย่างสบายผมจะมาแก้ปัญหาและมีนโยบายพิเศษมาฝากพ่อแม่พี่น้องตวันนี
1: ้และนโยบายมันมีอะไรอย่างพ่อครับเนี่ย
0: นโยบายของพรรคสายตาธนะคนดีคือพัฒนารากหญ้าประชาอยู่เย็นเน้นสิทธิสตรีปลอดหนี้ยั่งยืน

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแหมแล้วครับผมนายชำนาญการลบหลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดีมาป้าแหมแล้ว
1: ท่านครับนโยบายท่านมีอย่างพ่อครับ
0: เรื่องนโยบายผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันวันนี้นะครับคำว่าพัฒนารากหญ้าคือเฮาจะระดมทุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมเงินกันไปซื้อปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใส่หญ้าให้มันเจริญงอกงามเต็มหมู่บ้านเฮาก็หญ้าต่อไปจะเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลก
1: โอ้จะแ
0: จ๊ะเชื่อกะประชาอยู่เย็นคือต่อไปบ้านเฮานี้จะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปทางใดไปซ้ายก็ป้าน้ำไปขวาก็ป้าน้ำไปทางไหนก็ป้าน้ำ
2: โอ้ยเจริญ
0: แน่นอนพี่น้องในส่วนให้ของหมู่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำครับและก็เน้นสิทธิสตรีต่อไปงานบ้านงานเฮือนทำกับข้าวเก็บเฮือนถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกเฮาจะฮึ่มพอใจเป็นคนทำส่วนการก่อสร้างแบกปูนขึ้นลำไยเนี่ยให้เนี่ยนะเนี่ยสวนหาเงินเฮาจะฮึ่มเกียรติไม่ยิงเป็นคนเนี่ยแล้วกระเทยมือเฮาจะเนี่ยได้จะเอาไปไว้ไหน
3: ส่วนกระเทยเฮาจะย่องฮึ่มเป็นหน่วยให้ความสุขยำฉุกเฉิน

0: เฮ้ยเฮ้ยฮะบ้านขี้มีไหนฮะน่ะ
1: โอ้ยลอยไปตัวน้ำพุ่นละเหลือก็กลุ่มขันใดฮะน่ะ
0: โอ้ยอย่างอันลำเหลือกันเนี่ย
1: มีไผ่พ่อมากอย
0: แล้วถ้าสอสอนเตียนปัญหาเสียงคันแล้วมีไหนฮะบัง
1: คุณแน
2: ่เอาหมูเอาสอสอนมาด้วย
0: แมนแล้วสวัสดีครับสอสอน
3: สวัสดีครับสวัสดีครับป้อมพี่น้องครับผมนายชำนาญการลบลีกมาเห็นแล้วครับสอสอพักสายตาเธอหน้าคนดี
1: คนดีคนเดียอย่างนั้นน้ำท่วมได้แต่สองปีแล้วไผ่มันบอลหอมกอยน่ะนี่อะไรเนี่ย
3: โอ้น้ำท่วมนี่ผมขออนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้ยมันแจ๊ะแต่แจ๊ะว่ะ
3: เออนะเจือผมกะ
0: ทั้งสอสอมาเดียวเนี่ยป้ามายันลาบขึ้นเต็มบ้านเต็มจองเต็มหมู่บ้านขึ้นเต็มห้องนอนพูดเนี่ยจะย่างได้ดีแน่มาเดียวเนี้ยจะย่างได้
3: ผมก็ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อ2ปีที่แล้วล่ะครับ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าบ้านเป็นหนี้เป็นสินอะไรยิ่งใหญ่ได้เนี่ย
3: ก็บอกแล้วไงครับว่าปลอดหนี้ยั่งยืน
1: ยั่งยืนอย่างไรเจ้าบ้านจะตายหมดแล้วเนี่ย
3: ลองทำเรื่องเสนอมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลองไปขออนุมัติจากเบื้องบนดู
1: เบื้องบนโยมพระบาลนะคะ
3: ครับ
1: โอ้โหพี่แม่กะสมัยแม่มาเลือกแล้ว
3: เออนะเจือกะ
2: เอ้าอย่ามาเจือกะอยู่

0: น้องอำพาเราไอ้สองโกง
1: เอ๊วันนี้ลมอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพอหินดิกะ
1: โอ้พี่พองโอ้ยหมายความว่าไ
2: ดแล้วแต่จะคิดขายเล่าจะมาขายดีๆมาแบ่งตาหน่อยตาใหญ่ผัวปีหยัง
1: ขอโทษเนอะพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้แล้วเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
2: โหอีผ้าปลาแห้ง

0: เมืองระยะนี้หน้าเมืองไปทางใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้หน้าบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงตวยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิแน่กัน
1: ห่านว่าลิ้นมาตั้งเข้าปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ้านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของหน้าเมืองนะ
2: เออจึงอย่างว่าอย่าเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนังสือพิมพ์ตึงวันบ่หันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนคอไว้เห็นเด้อว่าหัวข้าใครอย่าแตะ

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองป้าว่าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางกลางจะแนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โว้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียท้องเต้าหัวไปย่อเสียหัวหุ่นไผ
0: ่ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาเมื่อพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ไม่อีดาวน้ำปู

0: อ้าสวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบัดได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานไอ้หยังมีธุระไอ้หยังจะจวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็เป๊กเนอบะแอม
0: ว้ายอีสมตกรถพี่พองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
1: หัวเลี้ยจะถามนี่หยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บะไข่พองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันย่ะฉันนี่หูมดว่าไฟปิดที่ไหนขอโทษทีเนอะฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกว่าคุณพอง
1: ว้า

0: ปฏิรูปปฏิรูปบัดเดี๋ยวบ้านเมืองเฮาเพิ่งกำลังตื่นตัวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมจะต้องปฏิรูปและก็มุ่งเน้นให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานดีรวดเร็วขยันขันแข็งซื่อสัตย์ใส่ใจการบริการบ่ใช่เหมือนตะก่อนที่เพิ่นว่าข้าราชการเจ้าชามเย็นชามนึ
1: กก็ดีแล้วเหรอเจ้าชามเย็นชามมันประหยัดดีจะตายข้าราชการกินข้าวมาเจ้าชามเมื่อเย็นชามตอนบ่ายบ่กินประหยัดสตางค์ยังบ่พอไดเอทลดน้ำหนักแถมตั้งหาก

0: ฏิรูปแบบใหม่อย่างรัฐบาลเพื่อนบอกไว้คือ one service one stop
1: อันอย่างเป็น service serviceอ๋อสู่จะเอารถไปซ่อมกะ
0: บ้าใจ one service one stop หมายความว่าจบวันเดียวการทำงานต้องใช้วิธีการแบบใหม่ๆคือคอวอยอ
1: ฮะสู่บดีอู้ไปเลยอย่างอันเนอะอันอย่างเป็นคอเป็นวอเป็นยออุ้ยลาโมก
0: บ้าใจลาโมกคอคือคิดวอคือวิเคราะห์ยอคือแยกแยะ
1: อืมเข้าท่าอันข้าขอเพิ่มหอข้าเป็นตวงนะ
0: โอ้อันอย่างเป็นหอ
1: หอก็คือเหตุผล
2: ฮ่าถ้าอย่างเจ้าขอเพิ่มต่อไปแฮม2ตัวเจ้า
0: อันยังเป็นต่อ2ตัว
2: ก็ต่อ2ตัวก็ติดตามเจ้า

0: ข้าว่าภาษาไทยนี่นะน่าจะปฏิรูปเหมือนกันเพราะภาษาไทยเนี่ยทำให้คนสับสน
1: สับสนจะได้อันไหนลองยกตัวอย่างเหรออ
0: ย่างคำย่อหลายๆคำเขาก็เอาของเปิ้นไปแปลจนเสียโมดอย่างกทมเขาก็เอาไปแปลเป็นกระเทยทำมันสอสอก็สุดเสียวสอวอก็เสียวโวยสอจอก็เสียวจังสอทอก็เสียท่าอบตก็เอาบ้านแตกลออก็โรคเอดยังมี NGO แฮมเอ็นก็ชอบทำตัวเอ็นวันค่ำจีก็ชอบจีจะบ้านเปิดไปเรื่อยโอก็ชอบทำตัวโอเวอร์ตลอดรอมตอแฮม
1: ข้าหูรัฐมนตรี
0: ป้าใจรอมตอก็ยังสูเนี่ยกะลู่มาตัวอู้เล่นมาได้เหรอบัดนี้ถือกันเน้อ

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แชมป์กะบัดชอบไก่พม่าอย่าแชมป์ขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแชมป์ปุ๊เตะถอยน่ะกะมาแล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแชมป
0: ์โอ้โหลุงใจถ้ามันจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันจะมา
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตัวลุงถ้ามันมัดเนี่ยเดาเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เดี๋ยวเดินลงจะเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมู่คนน่ะแชมป์

0: แชมป์เฮ้ยปัดเต้าอันนี้ไก่ผู้ฮักบินแถมยังเนอะเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเชียงรายปุ่นน่ะเขาได้เหมารถไปตวยเอาเนอะแชมป
1: ์ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
0: เป็นไง
1: โอ้โหมันเจิงเข้าปื้นปิกหลิกปื้นหางปื้นลงมันตังปื้นตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตวยลุงใจไปขุดหัวมันออกอ่ะ
0: ว่าลูกผัวแก้ววาว
1: แต่นะลูกผัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้ยังงอนเปิดเพลย์จะดีไปเนี่ย
1: แชมป์กะไก่ชนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะพวกเขียวบึกฮักขำเนอะแชมป์เนอะ
0: ขำหมดได้แล้วมึงลุงใจ
1: ก็ขนาดฉามเดือนที่แล้วนะลุงเอาชนไก่บ้านน้ำนะไก่บ้านน้ำเมาขำได้เป็นฉามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันจึงพัดมนจนต้นนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้วพ่อไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หื้อมันนักหมกไรไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหื้อ
0: โอ้รู้ใจเขาจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ไก่ไม่ลายขึ้นชิ้นหมายแยงมาละไก่ไปแล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยวกันแชมป์ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงกอนอันลุงจากห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมป์กูก็เล่ช้อนเล่กูก็แชมป์รอลุงกอนแชมป์

0: หนึ่งสองสามปลวงความแจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนลำไยถ้าใครต้องการสารใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเช็นเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จ่ายกันเมื่อลูนมากันเว่ยๆหน่อยเด้อปลวงจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเด้อจบข่าวใครมาเบิ้ลรถล่ำเรือนี
1: ่เฮาอย่าดีครับหลวง
0: อาจารย์มึงเบิ้ลรถอย่างล่ำเรือ
1: เฮาปวดบัดดานเข่าอย่าหลวงหันก็เข่าตัวฮะมาเป็นหมู่ฮะจดเฮาก่อนจดเฮาก่อนหลวง
0: เอาอย่างพ่อเอาอย่างพ่ออาจารย
1: ์เอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่าหญ้าเอาการเชื้อราเถอะเด้อหลวง
2: พ่อไอ้จันอย่างมาเอานักล่ำนักเหลือ
1: จะไปปากเพิ่นมีเครดิตมีปัญญาจ่ายถ้าลำไยกิโล30บาทอย่างปีก่อนนะเฮ้อต้นป่าไอ้ตะกะจะต่างหมอเอียขี้ขาจะอู้เขาโคหลายๆเด้อหลวง
0: เออบ่เป็นหยังจัน
1: อย่างอีกาบ่หลวงเฮาอ่ะเน็ดตั้งแต่

0: หนึ่งสอง
1: แล้วไอ้จันไม่ได้เหล็กเด็ดที่ไหนมาห้องมาสุดตางค่ะ
0: เหล็กเด็ดหาตายอย่างแล้วกาบลำใหญ่อย่าง
1: แล้วตัวบนมันมีไหนมีแค่สามตัวลูกฮะกาม
0: ันบ่มีอันตัวบนตัวเบิร์นอ่ะบ่อยากจะอู้อันว่าสองเอมันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโลสามบาทมันไล่ฮักอันที่เป็นปุกเป็นปุกต้นที่ตีห่างๆมันละเว้นไว้เหีย
1: วันนี้ราคามันให้ยังแค้นพ่อกะฮะ
0: เออเอาไปหล่อนลงกะเบอร์บีโลขายกิโล4บาทคนงานเอาไป3หรือบาทเดียว
2: ก
0: ะ
2: สารว่าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะแถม
0: กุ้งบะกุ้งหูนี่ปวดหัว
3: ก็ตอนไปแปะหันทําเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นป่ายตะบะเจกา
0: ก็ปีนี้ลำไยมันถูกจ้ะตาบังหันครับ
3: มันถูกแล้วสูยังบ่ขึ้นคนเดียวไปจ้างเพิ่นยิ่งหยัง
4: คุณกําลังรับฟัง
0: เอ้ยขึ้นบ่รับใจเดี๋ยวก็แดดฮ้อนคือก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดคกมีก็ช้ําปากย่อยกายเหงา
5: เออ

0: ืองตำคืด
1: สูสู
2: เฮ้ย
1: บะลำไยจะเอาไปขายที่ไหนน่ะ
2: ขายในหมู่บ้านเฮาเด้อค่ะ
1: ข้าว่าจะเอามัดปลูกใส่ตะกร้าสูไปซ่อตะกร้ามาเหรอ
2: ฮู้ใส่กระสอบไปล่อนหาง่ายดีสู
1: สูยังมาอู้บ่ฮู้เรื่องฮะข้าจะมัดปลูกนะ
2: ข้าจะฮู้
1: ข้าจะมัดปลูก
2: ข้าจะฮู
1: ้มัดปลูก
2: ข้าจะฮู้สูนะอู้บ่ฮู้เรื่องอ่ะคนงานก็บ่มีจะมัดปลูกแล้วบะลำไยฮอสียังผิวเจ้าก็อภัยมาซื้อของสูฮะ
3: ผิดกันยังล่ำเหลือมาเกงใจเจ้าบ้านเจ้าจองมันพ่อไงจัน
2: ผิดกันเรื่องบะลำไยพ่อหลวงมาเกล
3: เฮ้อไอจันนี่พ่อหลวงนะ
2: พ่อหลวงก็จ้างเด้อกับนางก็จ้างบะลำไยถูกไผมาอู้บ่เข้าหูมีเรื่องกันแน
3: ่เฮ้ออุ้ยมันนักเลงนี่จัน
2: เออกล้าขายก็บ่จ้างช่วยเจ้าบ้านก็บ่ได้แกบ่ลาออกพ่อหลวงเหี้ย
3: โอ้ท่อไอจันล่ำไยถูกนี่มาผ่านแถวพ่อหลวงไผว่าสักเตื้อกรรมการเพิ่นกำลังวางแผนกันอยู่อ่ะ
2: โอ้ตาตาตายมาวางแผนยังบ่เดียวจะเฮือเอาไปขายดาวอังคารพวกแห่มาก้าตอนมันจ่อยังบ่วางแผนลำไยปอนเน่ามาวางแผนอ่ะ
1: ปอปอยังไปซ่อตะกร้าคนงานไปสู่ไป
2: แล้วสู่ยังบ่ไปซ่อลูกมากุ้มก็เอามือถูกับโทรศัพท์อยู่ฮั่นน่ะ
1: ก็เจ้าหมู่เฮามันแซ่บมาแล้วสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะกะ
2: เออบัดลำไยก็ถูกพายุก็เข้ายาเถ่าก็เมากะลินลายกายเงา
1: เออ

0: สวัสดีครับผมมาสำนักงานค่ะ
1: มาจากไหนครับ
0: มาจากพม่าครับ
1: โอ้นี่ต่างด้าวเลยนี่พูดไทยได้ก่
0: อ
1: ครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไว้ก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู่ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ่องครับเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเสี่ยกูครับ
1: เออจ๋อยอันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูแต่แล้วผู้หญิงสองคนนี่เหรอชื่ออย่าง
2: ข้าจ้าเขาเอ๋ยจ้ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ้ะ
1: โอ้ชื่อมันมีแพนด้าแต่

0: าขอตรวจหน่อยครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนนี้จะไปไหนล่ะครับ
4: ไปกรุงเทพค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได
2: ้2คนไปฝึกก็ไปฝึก
0: อ้าวทั้ง3คนนั้นลงมาด้วยจะรอดอยู่แล้วเขาบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกไปโรงพักไม่ต้องไปแล้วกรุงเทพอ่ะ

0: จงค่ะเจงค่ะเติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซุปเปอร์ให้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่อ
1: โหอีน้องมาเติมน้ำมันอีมาเตะถังรถให้อย่างแน่
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก็
1: อ
2: ๋
1: ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งเกาะ
1: ฮะ
0: อันนั่งแข็งเกาะ
1: โหโหอีน้องไอ้ยังอันนั้นแข็งไอ้ยังแน่
2: เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก็คือเป็นของแถมนะเจ้า
0: เปล่าฮะโอ้ยบ่ฮู้เรื่อง

0: ครับผม
1: อันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นะก็อย่างที่เขาอู้กันไว้ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: อันปีนี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะ
0: ป
1: ีตัวคนเดียวผัวปีตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองปีเต็มจองห้องหอกิจการปีก็มีหลายอย่างปีหันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปีได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปีเนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหปีอู้อย่างอี้ดูถูกผมด้วยเนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัว
1: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: กเอ้ยมานอนได้ละอ้ายเด็กมาแล้วนะเก่าหลังพี่กำ
1: พี่ผมมาสบายครับ
2: ฮะมาสบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง 250,000 มาอยู่ด้วยกันได้3เดือนไปมาสบายตลอดบ่ายเนี่ยกันบ่ายเนี่ยงานบ่ายเนี่ยอย่างสักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ให้กำเดียวก็มาสบาย
1: ก็ผมมาสบายอ่ะพี
2: ่ยังยังยังไอ้บิ๊กเล่ากันเหี้ยยังอีล้ำเหลืออารมณ์บัดดี

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะจ๊ะตัวก็ไปพ่อใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงบัดรอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปบัดเนี้ยการบัดเนี้ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแตกแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ก็ถูกนะ
0: บัดโทรแกได
2: ้ก็ตอนที่พี่เขาได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก่อนล่ะ
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ําบึกไผจะไปฮู้ว่าเป็ดยังเอ๊ะปี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหีย
2: บาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแหม 250,000
0: ฮะเจ้าแหม 250,000 อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเหงาตอนมาก็ 250,000 ตอนไปเจ้าแหม 250,000 เอ้าเอ้าสตางค์นี่ขจายไปขจายไปโวย
1: ขอบคุณครับพี่ก็ผมบ่สบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปไปๆบ่อยๆด้วยเนาะขจายไปไอ้ปัจจัย 500,000
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์

0: เลี้ยงข้างฟางปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: สายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ไพ่กินผมมันลำนะ
2: เอาแข็งแข็งไปมุดตัวหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: รับปูนฉันบ่ต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะว่านะ
0: ฮะลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้ว่าก็สบายใจข้าลังใหญ่เสร็จว่าจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแดด
2: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียพ่อจะพาไปแตะกะ
1: แตะสิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างสง
2: กะเฮียงเนี่ย
0: โอ้ยยาพ่อแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิ๊กกวางส่งว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: ยาว่าเข้าใจ

0: ก็ไหนว่าจะชวนไปแอบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดําคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออผู้ลอกเฮียมาผู้ละฮะแม่นแล้วกันนะ
0: ผู้เลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พ่นขี่รถเก่งเบนซ์มาบ่ใช่กะโอ้อย่างมาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคแฮะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกําอู้แม่นก็โ
2: อ้บ่เลิกบอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้าหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจกว่าเลยน่ะ
3: ลือช่วยช่วยน่ะกังข้ามาก็ต้องมีกังลายขาดทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอขอเจอนั่งก่อนดีกว่าเจอ
3: ซอครับเรื่องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขาดทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเต่าใดน่อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: ตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บะยาบะเยอยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะบ่ต้องใจอ่อนเด้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เอาบักกาลำไยละเฮากาอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลียวว่า

0: เขาถึงหูรับมาพอใจจังอ้อมเพราะถึงว่าคนเฮาถ้าเมาคิดถึงอดีตมันเหมือนดื่มยาพิษวรยศเอาอย่างอี้มาเราไปไก่ไปวัดบ้านเฮาเนี่ยไปหาตู้เจ้าไป
1: จะดีหวานแฉม
0: ดีกะไปหาตู้หาเจ้ามันบ่ดีอย่างไรเพื่อมาจัดทุเราเบาบางความสุขลงป้าหูป้าเฮาไปส่ง
1: ไป

0: สวัสดีครับป๋ออาจารย์ตุ้งลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนยังแปลงหน้ามองหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะก็หนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: ถึงบ่มีแม่แต่ๆอีก็ถึงบ่มีเฮาเลยเนาะป้อหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอเฮามีศีล5ประจําใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะ

0: ภายลำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดลป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก็
0: โอ้ยพ่อมันไข่แกะแล้วแกใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำหือ
0: เอาเลยแชมป์เอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ
1: ๋
2: อพึ่งมารอเปื่อนอย่าเจ้า
1: อันนี้ป้อใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะวัดดี
1: โอ้ป้อใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเหี้ย
0: เอามาชุนกูเตือนนะ
2: โอ้ยและไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านยังก็น้องพึ่งอยู่จังใดนี
2: ่อ๋อพึ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ยไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาพึ่งจะปิกแล้วเนื้อ
0: ฮะอัน
1: อ๋อรู้ใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะประมาชุนกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะนอแอไปปุ๋ยฮะไปแก้มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง้อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง้อมหาเมียง้อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยก็มึงก็กำไปฮันนากายแชมป์ขอนอก
1: ว่าใจนี่แท้หาน้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างละแท้

0: องสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใจตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใจตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก็ตีไป

0: องมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาห้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ห้องวัดสางรองขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ๊กนี่กองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกันแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: จ้เป็นกองหน้าเดียวนิยมใช้กันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่เจ้าล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเชียงใหม่ฮ้องกองปูเจ้ฮ้องบ่เหมือนกันฮ้องก็ฮ้องปัดเจ้ฮ้องก็ฮ้องอู้เจ้ฮ้องก็ฮ้องอู้เจ้นิยมใช้แห่ขบวนกัวตานฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ฮ้องกิ้งกะรา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแต่หม้อกองจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังบ่สดมาขายเฮาได้วัดปุ้นหม้อไปปิกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเด้อไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
0: งวดนี้เลขยัง
3: 105

0: ไอ้อินสั่งเข้ามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โอ้ทองมาเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่เป็นต้องการของเก่านะมี1เต่าฮับ2ใบสาวญี่ปุ่น3อุ้ง2หู4เงินหาง5สตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับทั้งง่างเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮามื้อเข้าบ้านได้เป็น7 8วันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเต่าฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้ง2หูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเจืออ้ายกะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกลางเออนายกองปากกลางเก้ามงจีรันยาดองเนาะก็ได้ปากกลางก็ได้ปากกลางโอเคโอเค
1: ใครโทรมาอิน
0: ทองจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก่าแถมมาเนาะไออินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกรรมเพื่อจะมาตอดพระป่า
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หันก่อนเตอะทำเหมือนได้ก่อนได้ไอขอไปติดต่อเรื่องใบเสาญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอนักเปิ้นไว้เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งมุ่งแล้วนะ
1: โอ้มาได้กับเงินแสนร้อยมามุ่งมุ่งได้เป็นปีข้ามาหาได้เงินสักบาทกล้าทุนและทรัพย์เสี่ยงจะเป็นหมื่นกล้าหมูน้อยก็เพราะบะข้างกล้าอย่าตื้อบะเต้าบะเปียง

0: เอาป้อให้ของเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไปซื้อ500เห็นบ่บ่มีบ่มีจะเอาเงินไปหยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้จะไปก้อยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะถ้ามาได้500ขอ3
1: บ่มีบ่มีเดือนนี้80บาทจะพื้นลูกไปโรงเรียนฟังกับผมหูกะ
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงินแสนร้อยมาหม่งๆแล้วนะ
1: เงินล้านร้อยมาหม่งๆอย่างนั้นก็จ้างเถอะมันบ่มี

0: ไออินเฮามาขอเปิ่งป้าอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเนอะ
1: โอ้มานอนบ้านไอเหรอ
0: เมียเฮามื้อเข้าบ้านได้7วันนะพอมาเป็นในหน้าตัวไออินเนี่ยกะ
1: ไอก็เหมือนกันลูกเมียไอก็เพิ่งเข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ย
0: รถเครื่องไออินมีไหนเฮาไปนอนบ้านเพื่อนเฮาที่พะเยาสัก3คืนบ่
1: โหรถไอขี่บ่ได้เดียวเมียไอเอามีดฟันบ่ฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงก็บักขามันขี่บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนมื้อคืนเนี่ย
1: มานอนไหนล่ะเขาเดียวไปเดียวมาแต่ขนูนี่คือมันแจ้งเหตุก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเออ
0: ไหนนะ

FM 77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ่อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พันยาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเทียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเทียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: โอ้โหรัตนาบ่ไปทําบุญฟังเทศพ่องกาตู้เจ้าเพิ่นบวชใหม่เขาว่าเทศเก่งขนาดนะ
1: บ่ไปจะไปได้อย่างใดเขาเจ้ากลัวเจ้าบ้านเพิ่นจะเหล่าหัวเพราะว่าแต่ก่อนตอนเป็นเจ้าบ้านน่ะก็เคยมาจีบเขาเจ้าอยู่ไปก็เดียวจะหาว่าเขาเจ้าน่ะไปจุเพิ่นสิกตะอากะ
0: โอ้ใจเด็ดแท้ๆเนาะก็จะไปคืดมันอย่างนักอันนึงเพิ่นอยู่ภายในเฮามาอยู่ภายนอกล่ะคนภายนอกมีปะเลอะปะเตอจะได้บ่อู้ถึงล่ะฮะ
1: จะไปมีไผแท้หม่
0: อก็พี่น้อยพี่หนานก็ปะเลอะปะเตอยัง
1: ไอ้หนานนี่อู้เข้าข้างตัวเก่าลุนี
0: ่เอ๊ะจะได้ว่าฮู้เวยหาจะไปก่อหึ
1: ไปไหนจ้ะ
0: ไปวัด
1: ถ้าจะบ่ไปตื้อรอเขาเจ้าแต่งงานนี่ก่อนเขาเจ้าถึงจะไปเขาจะได้บ่มาว่าหึมาลูน
0: อันแท้หม่อถ้าอันพี่หนานขอตัวไปก่อนเนอ
1: เจ้า

0: ว่าได้นะเฮ้ยลืมกำอู้เก่าแล้วก็หาแต่มิไหนว่าแต่งงานแล้วจะไปวัดไปว่าพี่หนานกั้นที่นั่งไว้เฮ้อหลายศีลแล้วนะบ่หันหน้าสักศีลจ้ะ
1: โอ้พี่หนานบ่ฮู้หยังแต่งงานแล้วบ่ใจมีอิสระจะไปตังใดก็บ่ใจได้ผัวข้าเจ้ามันขาง
0: เอ้าไปขางก็ยังล่ำเหลือหานะ
1: ขางบ่ขางขนาดใส่บาตรเมื่อเจ้ามันเขข้าเจ้าเอาไม้หวกต่อดามปากยาวจะเป็นว่ามันว่ากลัวข้าเจ้าจะไปใกล้ตุเจ้าอีวะ
0: ปดโทปานนั้นก่อนการเนี่ยฮะ
1: รอคือข้าเจ้ามีลูกมีหลานเหี้ยก่อนบ่ดีกะตอนนั้นมันถ้าจะบ่ขางล่ะ
0: โหล่ําเหลือพี่หนานจะมีโอกาสได้หันอยู่ว่าถ้าบ่มีบุญอยู่ในโลกนี้ได้หันหน้ารัตนาแถมละกาเนี่ยแต่

0: โอ้โอ้เฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่เข้าก็ใครอยากกี่ตึกปห้องหยับหยับจะไปซอกกี่เข้าตังใดดีนะโอ้โอเอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮะกำลังกินข้าวอยู่ไอเพื่อน
0: กะ
1: ว่าแต่ว่าดีเตอะกินกี่ข้าวมาแล้วอย่าเพื่อน
0: โอ้แหไปเลยฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะใครอยากกี่เข้าขนาดเนี้ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตือนนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่ไปใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตือนนะ
1: ฮะตื้อเชื่อคิง
0: โคขยะกี่เข้าขยะไอ้แห่นี่ฉันมาขางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กำลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: ากินข้าวด้วยกันมา
0: เออยังอีกับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เออแหม่อเอออันบ่ไปยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพื่อนบ
1: ่โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังกะลูกฮานี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะฮะฮะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เพื่อนบ
1: ่เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียฮามันจะด่าถ้าการให้กินกินมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออผักบุ้งก็ได้ป่ะฮะกินผักบ่ได้บ่เพื่อนบ่เฮา
1: คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมันขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โคอันล่ําเหลืออันฮะขอหีบน้ําสักกําก็ได้บ่เพื่อนบ่
1: เออคิงจะหีบน้ํากะคิงไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะเอาแตวก็เข้าขึ้นมาหาคิงพอนะไอ้โกงนั่งอยู่ว่าคันได้แป้งตาสายมองๆฮะยิ่งไปอู้กับมันป่ะ
0: โอ้ยอันล่ำเหลือบ่ได้กินก็บ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เอ้ยไปซอกกี่ข้าวทางใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกี่ที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วเฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่ะแกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่ะโอ้ยเหมาะเว้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้นั่นเสียงไงโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้ที่กินไปจีนวนนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหรอกันน่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหรอจะมาโหกเยอะเย้ยนี่เนอะกล้าเงา

0: เจ็ดสีเฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินมามดละไว้ขั้นจะให้แม่มึงกินลูก
1: เกินแล้วไปกะจะให้ข้ากินปลาที่สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
0: โอ้อันแมวเจ็ดสีมันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยก็กลับมันเนี่ยเนอะ
1: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอฮ่าเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำขน
0: โอ้กะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้ออันก็ชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกอันพ่อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่นก่อนลูก
1: มาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่วังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
0: ่เอาเว้ยเจ็ดฉี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็คือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพนเด แมวบอกแม่ขี้ใส่มือกูนี่แควจ้า
1: เออก็นึกว่ามันหูกำขนเป็นว่าสูบีบแหงมัน

0: ุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับครับบ่ฮู้ว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้หยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมฮักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉีหายากที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉีนะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้อันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: ต่อไปนี้ขอเชิญพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรขอเชิญครับ
1: ผมอู้บักเก่งผมเป็นคนเมืองลูกชายผมก็เป็นคนเมืองแขกมาวันนี้ก็มีตึงไทยตึงเมืองผมก็ขออวยพรให้ผมมีความสุขด้วยเทอญและขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีเด้อสาธุ
0: เอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญแม่เจ้าสาวมากล่าวขอบคุณแขกครับ
2: สวัสดีค่ะอีสานเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดล่ะค่ะแต่มาเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงประสาทดีใจดีใจที่ลูกออดได้แต่งงานเป็นตัวเป็นตนลูกออดน่ะแฟนเขาเยอะไม่คิดหรอกค่ะว่าจะได้แต่งงานสำหรับเจ้าบ่าวเพิ่งจะหูจักกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกออดของอีสานตอนเล็กๆนะคะเลี้ยงยากยากค่ะเป็นโปลิโอพอโตขึ้นมาหายก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบก่อนจะแต่งงานน่ะไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดิฉันคิดว่าแต่งงานแล้วก็คงหายขอฝากเจ้าบ่าวไว้ถ้าไม่หายก็ตายแหละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงโห่เสียงหากล้องไป

0: ผมนายนามเจ้าบ่าวขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้การแต่งงานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุการแต่งงานจัดกันขึ้นแบบกระทันหันผมแต่งมาแล้วหลายครั้งแล้วจะมาได้ว่ากี่ครั้งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวเพราะเฮาได้เสียกันมาหลายเทื่อละก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่วันเนี่ยเพื่อนว่าสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแดงเฮาก็ไปกวดมันมาแล้วได้ยังบ่ฮู้ผลสำหรับผมนี่ผมมั่นใจตัวผมกะเจ้าสาวนี่กะจะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงจะได้อีกก่อนไว้แต่งงานครั้งต่อไปค่อยปะกันใหม่สวัสดี
1: เจ้าสาวได้ฟังเลือดชักขึ้นหน้า

อบคุณค่ะเขตผู้มีเกียรติที่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานตามที่เจ้าบ่าวพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ดิฉันขอเสริมอีกนิดค่ะเพราะเจ้าบ่าวคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันเพราะดิฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วก็หลายคนเอาที่จำได้นะคะที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีนิโกโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันไต้หวันแถมคนนั้นเจแปนสำหรับแฟนที่เป็นคนไทยก็มีพี่แก้วเขียวเว้าพี่เสาหัวล้านพี่ปันขาเป๋พี่เอตาแกกและคนสุดท้ายก็เจ้าบ่าวผู้ที่โชคร้ายยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ

0: 要给买了苦的好，要发扬过给买了车马外汉还七内外
1: 问红我七外路
0: 哦，七安阳我活百元百了娘妈没这
1: แสดงว่าลุงนี่คออ่อนนี
0: ่บักใจลุงเปิดขวดมันบักจ้าง

0: ไอ้น้องหานป้วนของลุงเมาเหล้าฝรั่งผ่านมาทางนี้หรือเปล่า
1: หานกับลุงเขาเอาค้อนยกว่าหามขึ้นรถไปว่าตายก็ยังบ่ฮั่ว
0: หา
1: แล้วลุงเนาะเมาเหล้าอะหยัง
0: ให้ลุงแกเมาเหล้าขาว

ีใจที่สุดในโลกนับว่าเป็นโชคโชคดีของเฮาซื้อแกงซื้อจิ้นซื้อข้าวขอถวายนั่งเฝ้าพ่อมีแพนด้ามันงามสะอาดสดใสมันกินยอดไม้อย่างเพลงเปิ้นว่า

0: ้องแดงป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาต่าวหนา
1: อีป้ออีป้ออีป้อเป็นได้พ่องมันกระสอบอันยังล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้อน้ออีล้ำเหลือแ
1: ต่โหไอ้แซมไอ้แซมมาอยู่อย่างในกระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่า
2: ลาโหหัวอีน้อยมันเนี่ยหนังอีเนี่ยมันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก๋วยป้อแกงเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบวยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นหนังอีบ่ลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระบ่ใจมีวันเดียวเนอะบ่แข่งนี้ต้องชำระ

อีป้อว่าเอากระสอบหญ้าไว้นี่เฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกไปนักก็โอ้นักโอ้ยอ่ะถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลาก2 อย่างเนี้ยลากๆกิ้งๆนี่กันเนาะไปละ

0: ผัวอีน้อยมึงกิ้งก็ชอบมายังเข้าบ้านมาหานี่นี
1: ่ก็สอบย่านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อเขามัน
2: ข้าไม่ไหนก็ชอบไปชูชูหัวข้าออกกลับไรไร
0: สูเออข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยโอ้ยหัวลุกหน้าดุดำดำเขียวกระตกกระเชียง
2: ข้าบัดรอยาชูข้าบัดรอแล้ว
1: บัดรอแล้ววันพ่อไผ่จะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปไหมย่อนเย้ยกดเหนื่อยหัวอีแดงควายดูแค่นี้กูต้องเชื่อมละกูต้องเชื่อมละ
3: เพลงแล้วลูก
4: กินมาแหละ
5: นี่อ่ะ
4: ก็สายกินมาตรงเพลงแหละกินของเขาก็สายตรงเพลง
6: เหมือนกันเจ
4: ีย
6: ว
4: ม
6: าก
3: หลังกล้อง
4: เ
3: ล
4: ยสายมาตรงเพลงอ่ะหนึ่งฟินมาเนี่ย
5: ฟิน
3: มาเริ่มจะพอแล้ว
6: ฟินมาไปตรงฟูน
5: เนิร์ดเ
6: นิร์ดเนิร์ดเนิร์ด
3: ไม่มาตุกมู
6: ่เนิร์ดก็สายฟินแล้วนะ
7: ว่าเราเนาะหางโอ้เอาตีนไปแล้วปุ้นเลยเอาตีนมาทางถนนด้วยกัน
6: ต
7: ี
6: นไปทางถนนเล
3: ยผู้ชายก็อ้วกนี่แล้วลูกเอ้ยเนี่ยเอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: น้าพันกับเขาอ้วกกับชอบพันอยู่อ่ะน้าอ้วก
3: พัน
4: เน
3: ี่ยต้องแหงได้กินต้องกินเนี่ยเพิ่งชูโพดหมอนหลับมาเลี้ยงเพิ่งในแห้งหมอนหลับมาชงมาบ้านนะบอก
6: แต่เย็นรับไปด้วยตาได้หรอตาได้แล้วเนี่ย